0: Wang Junzheng ge la sa ra le duan de xin nang ge pyo ji le duan ta tu rup sa be dang ge pyo jun ze ju ko la na we ji ge shu ji xi jin ping ge ga gu ke jin la de tu ju che de zhong hua mi le ji dun zu be du xie dian zu ta ji le wang wu be san be ri ne kim xi nim zhen che gu be ne su na ko ro ji ge shu ji xi jin ping ki ge yong ji ge ji ge gen ta lu zu le duan ba ra tu jin ki zhe xi de le ta za ze cen be na wa ta cang me ji ge shu ji ngao ju se ma nge ne tong men san be ma je ba ra 多节几个组织员他每日加大了几六节车下去先天把体位忙我所有也不齐就引起送别过了刚才的天气他是从一日图给人的层次他六岁来的人贴得去那么过了其中给日日女子破归图学队女子推荐切位前面看个年节图得去七连切的学队女子推荐就跟送抗力七进一位过了其中给日日女子女子入局七零其中重点给错不出即便记录切的推摩托刚给了那么的结巴切别过了
1: 燃油中的雷雷在内人都入各种别托转手洗别团就拉给张在这个人我没过了什么人给公看啥公看啥这个人别的团别在你说过他这个别在就啥不是什么人团洗别人谁说呢这次就您燃油中等于一说就王军正给拉萨拉雷团等于南个积极书记习近平给别的雷团过了南位各位开见他
0: ทรัพย์สาบเอตั้งกิพยุงเจจุลาดาร์ทุนจูเชเน่จงฮวามิริจิตุนซอบะจูยอนทาจงฮวามิริกิจิละวังเวซัมเบริเน่คิมจิเนมจุนเชกวยเบเนซุนาวชิเชนควานชูเกจิเดกุยคิมซานลูจูคังนิจงยองจิเดกุยทูยวยเบคิมซานลูจูคังทัมบุดิยินเบซวยเนมทูเบมิริคากะมันโซคังจุนซาโดโรชิซุงเน่คิมจิเนมจุนเชเบเปตบลึมริมเงยย
1: วันจุนจังดีกับเพิ่มเนี่ยมีเรื่องที่อยากทุ่งคุยจุดเดียวท่าช่วงนี้เรื่องท่าช่วงนี้ช่วยเขียนตัวสิบหน้าสิดีกว่าที่เรามีเรื่องมีเจ้าวันนี้ซึ่งนี่เนี่ยเดี๋ยวชิคกี้พายท่าซึ่งมาเช่นเดียวกับท่าที่เป็นชาวบ้านรู้สิอยู่บ้านเขียนจีวันจุนจังคีเขียนคันเล่นนวัตท่าคงคีจงฮวามีเรื่องนี้ตั้งแต่ย้อนเรื่องที่เขียนคีคิมซานสิยินเบ่เขียนสุดดีกว่าที่จงฮวามีเรื่องคิมซานจิกตาร์ซี่กุนซิมจิกตุจีเนี่ยจงกุยพงดุนตัวเบ่วันจุน
0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ